0: มาตั้งยังมือตั้งไงเปล่าคุณไม่รักคุณอะไรหมดงั้นทำไรบริษัทก็ชีพยังชดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไฟจะตันยาวดูสิ
1: เฮ้ยยังมาเนี่ยคุณทำไมนักคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารุแอนด์ซาตุร์เอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์โอเคอีกโอตอมบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพิสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีเตย์อายรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาปินชาจูซี English language ka chaku bin byabastha cha hoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ar bharpar do internet pani jodincha thau
1: ama ma kai lage
0: dake aw talno betal ma hider phir duka paiela ni jhusi aw ye phone number 01545787 9425351
2: aw bhayo aw good very good very good mesona digital prastut gardacha

มาตายความมือตาไงเปรี้ยคนไม่ละคนอะไรหมดงั้นทำไรบีร์อาทุกสิบยังจูดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายอยู่ดูสิเฮ้ยแม่งมาเนี่ยงงคนความมือตาหน้าหมดแล้วทำไงวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารูแอนด์ซาฟูเอจูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาสิพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่ยี่คนต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ทวีสคูลอาพีสดุนทุกสังสัสตามาบิ๊กรีเนี่ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाइन चाह सीजी कैमरा र बहुत बहुत तो internet पानी पर जोड़ीं चाहो हम वहाँ के आगे आके अब ताल नो बेताल महिलर फिर दुकान पायेगा नहीं जूसी अब ये phone number सुनने एकाश पांच पैंतालीस सात आठ सात आठ नौ बे चार बीस पैंतीस पांच से एकतालीस अब होयो अब good very good very good

0: มาตั้งความมือตั้งไงเปลี่ยนคนไม่ละคนอะไรหมดนะครับทำไปเรียกชุกชีพยันชูริจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูสิ
1: เราเห็นไหมยันมาเนี่ยคนไหนคนความมือนั่งคนน้ำหมดแล้วต้องไม่คนนั้น
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิเก้าเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูแอนด์สตาร์ทอฟเอเจคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาชีพยันมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเนย์รู้แค่อีกตัวมันบิ๊กรีฮาเลมากรมาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพิสดุนฟุกเอสังสัสตามาบิ๊กรีเนย์อาเอร์English language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाइन चाह सीसी कैमरा भर पोर तो internet पानी पे जोड़ इन चाहो
1: हम वहाँ कहीं लांग है
0: डाके अब तालनो बेताल महिलेर फिर दुका पायेला नहीं झूसे अब ये phone number सुनने एकाश पाँच पैंतालीस सात आठ सात आंतर नबे चार बीस पैंतीस पाँच से एकतालीस अब होयो अब good very good very good